0: ของตัวเองชาวีโอสเตอร์ลุยนะตัวเองนุ่นอ่ะชิบันอาทิตย์ยังเป็นวักีร์ประชิดเดนิจิ
1: คอมบูร์เกรียดกินการินะ
0: Cine malam ditanya desa orang mah kejim kebetulan di majar mpewe asya di kuburan ya jirma kurang denge mak itu tiba-tiba ngomong gak ngelewas jaman ayuna barang terjanak di kaluhul cing siukan manis ngobisannya malam di kamarana jite dekai itu dekai itu kemana dekai dia manis dimana inginnya mau di situ dekai itu dekai itu kemana nulis